เดี๋ยวคนแสบหมดเลยปะปะวมมุมวมมุมวมมุมคนแสบหมดนะอันตัวบ้าอุฟีไม่ฟูบีอาสูปะวมมุมสโลวมมุมวมมุมยังขอวมมุมวมมุมวมมุม